0: นอกชะนอกอาริกานอซึงนายกุลีชึงไข่แกแกสานะจ่ะมาในแกสึงกาแกสานะจ่ะให้ด้วยบ่ไป
1: ดอด
0: ซึงตังในฮินดีซึงเจกุนุพานะซึงสกังบาริยาซึงสาสุกุยแม่บ่เข้าให้ด้วยบ่ซึงออมไข่แกก็ออมลาบึงในออมไข่แกก็ออมลอซึงในออมไข่แกกุนุดีนอซึงไข่เนี่ยให้ด้วยบ่ไปซึงบุญนี่ไข่มันนี่นูกุยบุญยอซึงเลยยอซึงไข่มานะจ่ะ
1: เ
0: ออออบนตาหังกะซึงทักทังเนาะซึงมาชินายซึงตังเอชักทังมาชินายเฮมาแลซึงบุญนี่นักเลยซึงบ่ให้กะหําหามะเจริญายเอซึงซึงสรงนานังไหนให้ด้วยบ่ไปไกลออบนออังซึงตอชินีนอกนูคงก็ซึงบึรีบ่ทะปานังถึงสละบ่สังปานังซึงซึงตอมาเฒ่าออมาให้ขายแกกันนึงอนุติงทานาซึงซึงสะสะวาลัยชุกไลกริงไหนออมาให้แกนงมุคงก็สังคทานายอันนี้เชิงชาลายอยู่ใช่ด้วยป่ะก็เหี้ยบุญเนาะซึ่งเอาบุญบิชิงตัวเชื่อเนาะซึ่งว่าลายมุ้งนุกจักยัตตาซึ่งข้ากูพูดไว้แค่ซึ่งบุคคลเนาะซึ่งก่อสมเรื่อยนายอ๋อก็ไว้เชิงนายก็เลยไข่แล้วเนาะยากฐานสักการอมไหลให้ด้วยป่ะใบอาซึ่งสาขินใบ
1: ดอกเบลักินดอกเบลักินทำใบเดียวคนละท
0: ำใบบ้านย่อยอาซึ่งสัก
1: อ้าวตาคุณโรบินโรชามันก็จังบุญนี่เนาะนุกุยสิบอจังสระงานี่นั่งHello.
2: Hello.
1: Takuno lam shoko belakino hambai sin tinin
2: shoko. Funka hamna na belakino.
1: Funka ham takuno.
2: Hang maklan jori phajongo.
1: Belakino lam shoko sin tinin shalka ma pandawo.
2: Aw buito je hai thangba cha. Kaang bo sa hai ne chin ni phol khai man ta.
1: Do.
2: Hang ka kai family ti chalai jongo na.
1: Family planning ne ti
2: ko. Family khana thakai.Blind or Somosha. Hi, John. Hong Kong money, but you look at Kalai, hey, Matonga. Hm. Look from me, Kai, from say, there a library, but the Hong Kong Bolan can call their book.
1: Oh, Shoiko.
2: Then Kaju Hamani, their family cut of Borok Bank at the Fog Bang or Hair Diba.
1: Hm.
2: There Ajimur of Shoiko Boy, Map and you got Kaito Hank there.
1: Hm.
2: Our family of Puno lost on Nanga.
1: Hm.
2: 그래서 부사부터 인디 대방 마파스 꼭 탄사 사문 가냐 탄가 한간께 세분은 더 타야겠으니 파박사 푸가도 한께 어 패밀리인들이 별로 부수고 가나까 그래서 패밀리 가나보 그런가니 꼭 야보 글라이샤티야 패밀리 가고 정하니 무이베이 포나 도라니 아주 카플레이 만하니 볼랑가니 꼭 야보고 가야 되잖아 아바하이로 패밀리 오늘 소모자던 거在正阿罗不差不对，马上给苏培培完了。我们海里家本都什么些大个？我让你对什么些田米流感病在山上能耐呢？我们海中的普遍大个。可是阿婆阿婆那从什么些什么人看见开心呢？不差不对，这多呢？还是他在搞巴沙，他谈这个项目看见个，阿努可可能比较懂了，还蛮懂的，你玩什么个？
1: 好。哎，
2: 不过那个不还有一个。行了，睇咩啊？
1: 哈，
2: 嗯，
1: 啊，但
2: 阿你夜晚出门过冇系掹只得个？
1: 哦，本来见到行为特困难，我觉
2: 个即系，
1: 特困难，大概是个本来见到那个嘛，不熟不熟呢，即个什么呢？哦，但我偏要白沙巴沙镇，侬讲个侬个，我话系那镇，不熟罗侬白沙，做啦，其实我都不熟罗侬本来见到奶奶哟，偏要大部分做啦，我其实是我话系起来，伊正在罗侬在边个。아비싱거 증 부숙 부산어 로그리 도그리 틀랑마니 비싱데이 대외샤 부숙노 만조이 틀랑나니버 어러니거야 해야디바나 벨케노 타코고 조리네 어콕데 코크나베 벨케노 아 카스랑가테 카카마니 코그제 증 지니 부샤부티노 코크나리위 কলক কতর খলাই কুজুকতি সমাই চিনি বুশুকনো বচং বুশুকনো কলক কতর খলাই থানি বতমনা চং বসারন চবা খাই হেকে চিনি অন্য খংর জং জালো কলাইয়া তে তলাব কলাইয়া কুজুকনো কাশা নাই হেনে হ্যালো ককরে চই থাকা এবকবা নরন সানানি মুচং চিনি ককদুমনি বাড়ি নরন কিতিংগি গুরি ওইসে সানানি নাই নরম মুকসমান ফিয়াবা গতাল তুমুন খনাই তো কাঙ্গে বর

0: 요선 산잔더라 산잔 거더는 애가 두나 무슨 물래 앞으로가 뭐 아 무방 불라며 겁나 칵동이다 내 칵강가 이제샤 허리 보러 두나 무슨 무카폰 가 무방 불라며 칵자 무카폰 가야 무방 불라며 칵동 해보 묵들이 시라힌다 가 앞으로 가 이제샤 아주 그랑 무카폰 가 죽랑 투루 훔가이 떼샤 뭐 칵샤 부카 보나 부상 불라이뇨 가 칵가 가이 프로이 사기 키글라이 봄 가 아주 그라워 훔가 가이뇨 마하데 타자 힌다 부상 야판 거 아 부상 가 벨 부상 폰 도 엄마 뭐 벨 부상 힌 차이메야 가 부르카이 마하데 타이야 벨 야판 거 아수 타이가 폰 아주 그라워 가이 该阿叔开干该，你呢？阿叔了，才到到比赛开中嘛？你比如我别不来，来的上人家。来的上该阿叔该开。阿叔不说，阿叔比你，我是不管，我了我到比赛开中嘛？你。我一般我没得啥呢，比如我别不来，来的呀，你呢？没当个来牌。帮他，你我阿不帮我，现在下班。I say, Neba, Musibo Massa, Kaji Jackson, Borom Massa, Sugakon. Gafuka born in Capona, Borom, Borom, Mushu, Nantamani, Badi, Dinor, Mutin Maton. In Singapore. A provo, my young girl, Sara, Bosor Saradin, and Sigar Cayman Sazao. Let Jimmy Case start in Doimilia, Gaigo, Musimasa Mantamani, Ovo, Hal Happy Happy Rock, the man of Deban, Hanabo Haka, Lanko, Tangman Lak, May. Jasa pangkalan orang ini tu je naik ni, aku panggil orang kau yang tong kata, aku ini sekarang kita boh, dah sekarang dah pergi oh hai deh, dah neng aku neng orang korsi di ni kita pun, dah pergi abu aika pun, dah aika hengai, aku kai, tunggu aika kita pun, boh bong korai, aku kai, boh. นึ่งไก่อืมพอละมื้อชอนึ่งไก่อืมนึ่งตัวสารบ่สารดีสิการมังสิไข่ใจจังหงกไก่อืมนี่ก็นึ่งอันนี้ตัวพี่ชาวไผนึ่งอันนี้คือว่าเบลบ่ไล่คิดเลยมันอย่างอันนี้อันนี้ก็บ่คาดต้องตัวก็บ่คาดสร้างกันมามาแต่จังอาชีพดีเฮานะนึ่งได้สิการตักไข่ดีบ่ได้นี่นึ่งสิการตักไข่ดี นึงกาเช่นยิบโนตามาฮัจดีมุสลิมมุสลิมตาบุทาร์จดีกายจีนี่นี่ชิมีนึงอ๋อทำมุนนึงยากาฤศดีนึงขยันนี่เนี่ยบุกมิลิวานะนึงขยันก็มุสาวานะจีนี่ชิมีนึงอ๋อออดอร์มโนตาไข่จดีบ้าจีนี่มโนสักไข่จ้าจ้าทุกข์พรบุตรอาคนไข่จีอ่ะจีนี่ชิมีอังในอาพรุ่งชิมีใจบอกไข่กับปุ่นนกบอโนมหัดอาศิบาดีหกับปุ่น
1: ยาพรุ่งไก่บ่นกบไข่ยี่ก็ยาเจ็ดตุ้มันนี่อาบนสิมีนอส่งยี่ยาวยี่ผาเลยบ่อาดินสิมีไก่บ่ยองสักกุศลมาสับบ่บุทารียาพอนอืมก็ต้องไปบ่บุทารียาพอนอืมไก่มุสลิมมาสรบ่บุทารียาพอนอืมไก่ยี่นี่จระเข้เนี่ยนี่นึงอาสุปับไข่ไข่มันนี่
0: นึงกายฉันยิบนะไข่มันนี่นึงจีนี่ชาวชาวบ้านเนี่ยอาบจะต้องมุกต้องทั้งสิ่งต้นสุสานกวักแค่อืมแล้วต้องมุกต้องทั้งสิ่งต้นสุสานกินทั้งสิ่งต้นจีนี่ชาครับผมอืมแล้วเอาพระวุฒิเนี่ยบอกพวกไอ้ไม่ได้บอกว่าหนูทั้งต้องให้ได้อืมงั้นก็พวกไอ้บอกข้าบอกใครเลี้ยบผมบุบุทัลเลี้ยบผมนึงให้จงข้าผมนึงให้จงข้าหนูบินิบุบบอกให้หนูไม่ใช่จงข้าหินได้พวกไอ้
1: ตัวนี้ลามาทั้งไข่มาจากขาตาอืมนี่อันเตยแกไปเนาะเอาก็สมาบุษมาอังสมาเนยก็สมาอังตาบุญปาราสุดทั้งตรงมุมไหน
0: โอ้เบียงทั้งจงเลยลามาชินตัวที่เช็ดปอกใส่จงบุญนั่งใบ
1: โอ้ให้สินะอันนี้ใบอันนี้ใบนี่บุษไม่ถิ่นอันนี้
0: เอราติโรภัยดีหิมพุนเคยชาวหอดตรงมุมเนี้ยอืม
1: กาบนอสรับทั้งขยันเลยบ้าทั้งกามาเสร็จเรื่องไรช่างกาหิมจะต้องดอกอะก็เบลัยหำใบไปเลยจระพนอใครฮอดกาวัติบัวไว้เชก้าวัติบัวว่าค่ะนี่วัติบัวว่าเชก้าบุญนี่ยี่กุศลกุศลไปจะลังงานไม่ฮัต